0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
7: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
8: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
7: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
8: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19-20 กันยายนนี้
7: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
9: Sunshine Top of the Week

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ส่งคะแนนให้กับเพลงในชาร์ตของคุณแล้วก็มีเพลงไหนที่เพิ่งจะปล่อยออกมาใหม่อยากให้เข้าชาร์ตใดๆก็เก็บคะแนนส่งคะแนนให้ได้ตลอดเลยด้วยหรือว่าจะฟังเพลงไหนก็ส่งได้เช่นกันที่ LINE Official Sunshine Radio นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยกับที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาอยู่กับเราในทุกช่วงการอัปเดตชาร์ตแล้วก็ทบทวน5อันดับแรกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคือ24กันยายนนี้นะกับโลหิตคืนชีวิตนะคะหลายคนก็มาถามทายกันแล้วว่าไปกี่โมงไปกันตอนไหนยังไงนะคะก็ไปเจอกันนะเหมือนเป็นการแบบว่าไปเจอกันด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็แบบตั้งใจไปบริจาคโลหิตด้วยนะคะก็เจอกัน24กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีนะคะแล้วก็ซันชายเรดิโอของเราด้วยนะคะก็ชวนคุณผู้ฟังนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตกันกับโลหิตคืนชีวิตนะคะ24กันยายนนะ 11:00 น.ถึง 5:00 น.เลยที่ชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะเพราะว่าการให้เลือดเพียง1ครั้งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า1ชีวิตในคุณผู้ฟังสุขภาพดีขึ้นจากการกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดใหม่นะคะใครที่อยากจะบริจาคอาจจะยังไม่เคยบริจาคเลยก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะไปร่วมบริจาค กันในครั้งนี้นะคะเชิญชวนนะ24กันยายนนี้นะคะหลายข้อความเลือกเพลงนี้มาค่ะและนี่ก็คือโจอี้ภูวศิษฐ์หนึ่งศิลปินที่ความสามารถเยอะมาก

สิทธิ์นะคะกับเพลงนี้ค่ะรักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะก็มีหลายๆข้อความเลือกมาแล้วก็อยากจะฟังนะคะเห็นคลิปหนึ่งนะที่เขาร้องเพลงสากลอะรู้สึกว่าโอ้คนนี้แบบมีของมากๆเลยหลายคนก็เคยดูตั้งแต่ประกวดใช่ไหมก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีของจริงๆสำหรับโจอี้ภูวสิทธิ์ด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้ปล่อยออกมาก็ปังอีกแล้วนะคะมีนะคะหนึ่งข้อความไหนไปดูข้อความซีนะคะสวัสดีข้อความจากน้องเพชรด้วยวันนี้บอกว่าขอเพลงใครก็ได้ของจ๊อบพงศกรอวยพรวันเกิดน้องอ้อมหรือว่าออมมี่ขอให้น้องมีความสุขมากๆมีปีที่ดีนะคะขอบคุณมนรักตึกมารีนอนดีใจที่ได้พบกันแล้วก็ดีใจที่ลากกันมาฟังที่คลื่นนี้ด้วยนะคะออมมี่คือเราพัฒนาเห็นอยู่นะที่เป็นเพื่อนกันในเฟซด้วยใน IG ใดๆก็คือแบบดูแฮปปี้มากๆไปเที่ยวกับคุณแฟนตลอดนะคะยังไงก็ขอให้เป็นช่วงวัยที่ดีมากขึ้นไปอีกในทุกๆเรื่องด้วยนะคะส่งเพลงนี้ให้นะคะใครก็ได้งานจัดจ๊อบนะคะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life good music
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิค
4: ลีโอนาร์โด
3: แบทแมน
4: โรเบิร์ตแพตตินสัน
3: มือปืนโลกพระจันทร์
4: เต๋าสมชาย
3: รู้ลึก
4: รู้จริง
3: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน่
3: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
6: มี2เพลงให้คุณได้ฟังทิ้งท้ายสำหรับในชั่วโมงแรกนะคะมีเวลา2ชั่วโมงนะคะเล่นให้ได้ฟังหลากหลายเพลงที่คุณเลือกมานะคะชั่วโมงเที่ยงนะคุณรับฟังทาง 104.75 สทท5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทะเลก็ฟังข่าวกันนะคะช่องทางอื่นฟังกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาบ่ายโมงอยู่ด้วยกันในทุกช่องทางด้วยนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันของเรา Sunshine Radio นะคะก็ฟังกันได้ตลอดต่อเนื่องทั่วโลกเลยแล้วก็เว็บไซต์ด้วย sunshinefm.com แล้วก็ TikTok ก็จะมี Sunshine Radio Thailand นะคะ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
6: สองเพลงที่เลือกมาทิ้งท้ายกันกับ Polycat นะคะพบกันใหม่แล้วก็มี Lenny ทิ้งท้ายด้วย

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ Sunshine FM.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ Sunshine FM.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ักฉันมาก
1: กลับมาในช่วงมื้อกลางวันในรู้ฟังเที่ยงกับอีก8นาทีเนาะหลอกนะคะจาก Nice CNX แล้วก็เมอร์ด้วยกับขึ้นใจนะคะหลายข้อความมากส่งเพลงนี้มาคืออยากฟังด้วยแล้วก็บางคนก็เก็บคะแนนส่วนมากเก็บคะแนนด้วยใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนก็ชอบเพลงนี้แล้วก็อยากจะฟังก็เลยเล่นให้เริ่มต้นในชั่วโมงกลางชั่วโมงเที่ยงกับรพัฒน์ที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะคะ
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

เลเดียคืองานจากพี่ลีดเดอร์จากก็อตเซเว่นนะคะงานเดี่ยวนะคะกับเลบักนั่นเองมาริว่าเมื่อคืนไปดูใน X นะคะใน Twitter เห็นตอนนี้ก็น่าจะมีคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมสักที่หนึ่งนะคะแล้วก็มีคนขอไปว่าเป็นแฟนกันวันหนึ่งไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าไม่ได้แล้วนางทำนิ้วแบบ no แบบแบบอยู่อย่างนั้นนานมากเขาบอกว่านิ้วจะหักหรือเปล่านะคะก็คือแบบไม่ได้เลยจะเป็นแฟนกับแฟนคลับหรือว่าแบบมาแบบกิจการแบบแฟนแบบคนรักอะไรเงี้ยไม่ได้เลยต้องเป็นเพื่อนกันเท่านั้นนะคะสำหรับ JB นะก่อนหน้านั้นนะคะกับ Last ค่ะไม่ผิดแน่ๆคนร้ายคือจุดๆๆแล้วก็อย่างเพลงนี้ที่ถูกเลือกมาด้วยนะคะ

จากเจฟซาเตอร์ค่ะรายออดายนะคะคุณไก่บอกว่างดร้องตามนะคะขอบคุณเพลงนี้แล้วก็แต่งดร้องตามเพราะว่าปกติเราชอบร้องตามใช่ไหมแต่ตอนนี้กินอยู่นะคะเมื่อกี้วันอ่ะกินไปก่อนนะคะค่อยไปร้องในคอนเสิร์ตพี่เจฟแล้วกันเนาะสำหรับเจฟซาเตอร์นะคะกับ Imagine Dragon ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกับ Believer แล้วก็ Slot Machine กับ Clem นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังในวันนี้มีแบบประกาศรางวัล Emmy Award นะแบบเงียบจังเลยแล้วพี่ก็เลยเข้าไปหาข้อมูลดูนะคะแล้วก็ไปเจอข้อมูลเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เคยทำลงในช่อง TikTok ตัวเองนะชื่อช่องรอบจอนะคุณผู้ฟังฝากด้วยนะคะก็คือชื่อเป็นซีรีส์นะที่กวาดรางวัลไป14รางวัลทำลายสถิติเดิมนะคะของ The Studio ที่สนุกมากเหมือนกันก็ได้ไป13รางวัลก่อนหน้านี้แต่เรื่องนี้ก็คือ14รางวัลนะคุณผู้ฟังซีซั่นเดียวซีซั่นแรกนะคะชื่อเรื่องว่าWidow's Bay นะคะเป็นซีรีส์แนวตลกสยองขวัญ นะคะของ Apple TV Plus ที่เล่าเรื่องราวของนายกเทศมนตรีบนเกาะเล็กๆที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องลี้ลับและก็คำสาปปริศนาพร้อมสอดแทรกมุกตลกร้ายนะคะออกอากาศในปี2026นะคุณผู้ฟังใครที่ชอบแนวแบบตลกด้วยแล้วก็ระทึกขวัญเหนือธรรมชาติตลกสยองขวัญอะไรเงี้ยก็ดูได้นะคะกับเรื่องนี้นะคุณผู้ฟังก็คือตอนที่ทำลงช่องก็ไม่คิดว่าจะแบบได้รางวัลอะไรขนาดนี้นะคุณผู้ฟังนะลองไปดูนะคะได้รางวัลไปนะคะกับ14รางวัลซีรีส์มีรางวัลอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยนะคะซีรีส์คอมเมดี้ยอดเยี่ยมนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะคะสมทบหญิงนะคะแล้วก็นักแสดงรับเชิญนะคะบทคอมเมดี้ยอดเยี่ยมนะคะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชอบแนวสนุกตลกด้วยแล้วก็แบบอาจจะมีแบบระทึกขวัญสยองขวัญอะไรเงี้ยก็ลองไปดูนะคะแต่ต้องสมัครก่อนนะใน Apple TV Plus อ่ะมีหนังน่าดูซีรีส์น่าดูเยอะมากๆเลยคุณผู้ฟังสมัครแล้วก็น่าจะดูคุ้มมากๆเหมือนกัน

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
3: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
4: Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

มีชาเลนจ์ด้วยใช่ไหมเรื่องเต้นไม่ถนัดนะคะต้องให้ดีเจสองท่านก็คือดีเจช่วงเช้าชิปชาวแล้วก็ดีเจช่วงบ่ายของเสาร์อาทิตย์นะคะดีเจแบงกี้กับดีเจพิกไทยสายนั้นแบบสองขานั้นคือแบบชอบเต้นมากๆนะคะอ่ะลองดูนะคะในเพลงนี้ก็มีชาเลนจ์แบบเต้นน่ารักน่ารักด้วยเหมือนกันใช่ไหมงานจากบิลกิ้นค่ะกับเช็คลิสต์นะคะมาแรงมากนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าคัมแบ็กพร้อมกับศิลปินราคานะคะคัมแบ็กได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ต่อเนื่องกับโยคิเพย์บอยนะคะกับเพลงข้างเดียวนั่นเองอ่ะอีกหนึ่งเพลงคุณเลือกมาด้วยเหมือนกันเสียงของแบมแบม

0: าจากนนทนนท์นะคะเที่ยงเที่ยงแบบนี้ฟังแบบชิลๆสบายๆกันเนาะต่อเนื่องกับ ETC นะคะสวีทเหมือนก่อนในหนึ่งเพลงเพราะแล้วก็มีกรีนไลท์จากแบมแบมด้วยนะคะแล้วก็เช็คกรีดด้วยเนาะเป็นเพลงที่คุณเลือกมาแล้วก็ระพัดเลือกด้วยนะคะอยู่ในการในชั่วโมงเที่ยงกับระพัดละดา
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
3: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Life, good music.
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

just for you. I bloom just for you.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: by Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Live now on Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

ี่ยจาก Musketeers ค่ะแล้วก็รักของเธอคือของขวัญสองเพลงของขวัญเนาะเริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายนะคะหลายพื้นที่บอกว่าฝนตกหนักมากนะคะฟังก็คือฟังซันชายของเราแทบจะไม่ได้ยินเลยเพราะว่าฝนตกหนักมากๆใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในบุรีรัมย์เป็นยังไงนะคะรู้แค่ว่าแบบเสียงคือไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนแล้วก็อึมครึมนะสำหรับช่วงนี้กันยายนแบบนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในหน้าฝนที่ต้องดูแลสุขภาพกันจัดๆเลยนะคะคุณผู้ฟังมีหลายข้อความขอบคุณเพลงเข้ามานะคะขอบคุณเช่นเดียวกันที่อยู่ด้วยกันจนถึงในชั่วโมงนี้นะคะ Sunshine Radio Good Life Good Music

จากซีรีส์เรื่อง True Detective ตั้งแต่ปี2014คุณผู้ฟังเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆเลยที่เราพัดอาหัสดูซีรีส์แล้วแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันแปลกๆใหม่แตกต่างมากเลยแล้วก็เปิดโลกมากๆเนี่ยวันนี้ก็ขึ้นเวทีประกาศรางวัลแล้วก็พูดถึงแมทธิวแมคคอนาเฮย์นะคะล่าสุดก็มีหนังที่จะเข้าฉายวันที่17กันยายนนี้นะคะก็คือเรื่องว่า The Rival of Some ofอัมไซอาคิงประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นหนังนะคะคว้ารางวัลใหญ่จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินอร์เวย์นะแล้วก็การันตีคุณภาพผู้ชมจากทุกรอบฉายคอนเฟิร์มเซอร์ไพรส์ของจริงนะคะชื่อภาษาไทยก็คือคนอย่างคิงนะคะก็ไปดูกัน17กันยายนนี้การกลับมานะคะของแมทธิวแมคคอนาเฮย์นะซึ่งเป็นผู้ชายที่เขาก็ดังมาจากหนังรอมคอมโชว์กล้ามอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วเขาก็เบื่อจังเลยเล่นหนังแบบนี้คือยังไงก็ดังแล้วก็ได้เงินอยู่แล้วแต่เขาแบบมีวันหนึ่งที่เขาหยุดรับหนังแนวนี้เลยเพราะว่าเขาจะกลับมาในอีกรูปแบบนึงแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเล่นหนังอินดี้บ้างหนังรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้ก็จะได้ดูหนังของเขาแล้ว17กันยายนนี้นะคะรู้ฟังเป็นยังไงขอให้เข้าวรรยานะถ้าเข้าเดี๋ยวเราไปดูแน่นอนนะคะยังมีหลายเพลงคุณเลือกมาในชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่3กับลภาลดาไปเท็กซัสนะคะแมทธิวแมคคอนาเฮย์ก็เป็นนักแสดงที่มาจากเท็กซัสด้วยเหมือนกันนะ

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไปทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
5: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
0: Live now on Sunshine Radio, the best one-hit music station.

ไม่ชอบฝนนะคะเป็นคือคุณไก่รพัฒน์ขอเพลงมาก็ทุกวันแหละฟังตลอดใช่ไหมแต่รพัฒน์ไม่ค่อยได้เล่นเพลงให้นะเท่าที่สังเกตบางทีก็ขอเจฟมาหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้เล่นทุกครั้งอะไรเงี้ยบอกว่าไม่เป็นไรขอมาก็คือวันนี้ถ้าไม่ได้ฟังวันหลังก็ขอได้ใช่ไหมต้องแบบนี้เรายังไงเราอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีแบบว่าเปิดครบบ้างไม่ครบบ้างยังไงก็ทวงกันได้เลยไม่ว่ากันแต่แบบอาจจะไม่ได้ครบทุกครั้งอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้เล่นให้เพราะว่าฝนตกอยู่ใช่ไหมหลายพื้นที่ฝนก็ตกด้วยนะคะคุณผู้ฟังถามมาว่าวันนี้มีเมนูในใจหรือยังวันนี้ว่าจะแบบว่าอ่ะขออาศัยแบบเพิ่งพาร้านสะดวกซื้อเห็นคำว่ามีเมนูน่าสนใจเยอะเลยแต่ไม่แน่ใจว่าที่อยู่ใกล้ออฟฟิศของเราเนี่ยจะมีหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปกันที่ Index Living Mall พัทยากันหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็กำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการด้วยนะคะรับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตรานะคะพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์จำนวน3อัตรานะคะดูแลลูกค้าโครงการทางบ้านคอนโดโรงแรมและธุรกิจในพื้นที่พัทยาและก็ใกล้เคียงด้วยนะคะรายได้และก็สวัสดิการน่าสนใจเงินเดือนอินเซนทีฟนะคะค่าน้ำมันค่าเป้าการขายทีมด้วยนะคะหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สมัครงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0982566748นะคะย้ำ0982566748นะคะมีเอามี่เนาะวันนี้วันเกิดด้วยนะคะขอให้มีวันที่ดีเดือนที่ดีปีที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีด้วยนะคะแล้วก็ถามเรื่องไปคอนเสิร์ตเราไปตรงกันนะออมมี่นะน่าจะวันที่5เหมือนกันแล้วก็มีคุณผู้ฟังเนาะคุณทีฟ้าใช่ไหมก็ไปคอนเสิร์ตวันที่3ใช่ไหมอ่ะเล่นหนึ่งเพลงนะคะจากเมมเบอร์บางท่านหรือว่า BTS ได้ไป

0: Live now on Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาชลบุรีบายพาสและสาขาพัทยาเท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: วนนะคะเพลงนี้หลายคนก็ช่วยมาส่งคะแนนให้ด้วยเหมือนกันนะคะใช้คำว่าช่วยต้องบอกว่าไม่บอกว่าช่วยหลายคนก็มาส่งคะแนนให้เพราะว่าชอบแล้วก็เชียร์นะคะเพลงจากพี่มาร์คด้วยเนาะขนาดคนที่ไม่ได้อยู่ในด้อมใดๆก็แบบชอบเพลงนี้นะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าขอบคุณเพลงจากเจ้าแมวส้มนะคะอากัสตีนั่นเองนะคะหรือว่าจากชูก้าจาก BTS นะคะสวัสดีดีเจฟิล์มค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะ
0: มาแล้ววันอังคารที่ร้อนไหม
1: ไม่ร้อนเลย
0: อึมครึมเหรอ
1: มีความอึมครึม
0: เออดูจากวัดจากเสียงตัวเองได้เลยว่าอึมครึมแน่ๆ
1: จริงเหรออ
0: ืม
1: มันสังเกตได้เลยเหรอ
0: ไม่ก็คือมันจะไปอะไรไงมันมีฝนไงถ้าอากาศครึม
1: ครึมสมมติว่าคุณตื่นมาในวันอากาศที่อึมครึมอะไรเงี้ยร่างกายมันจะ
0: รับรู้อะ
1: รับรู้เลย
0: ใช
1: ่ใช่ไหมฮะ
0: คือการแพ้เนาะ
1: ครับ
0: การแบบแพ้อากาศอ่ะมันจะมีผล
1: หลายคนแบบอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นขนาดนั้น
0: เออ
1: แต่ว่าพวกเราเป็นเนาะพอมันเป็นสักเดือนเนี่ยกันยาตุลา
0: ฝนใหม่ๆ
1: จะเป็นกันอยู่2คน
0: ใช่ต่อให้เราดูแลแค่ไหนอ่ะมันก็จะเป็นมันคือการแพ้อากาศมันเหมือนคนที่เป็นภูมิแพ้อะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่คือคุณหมอบอกว่ามันแพ้อากาศ
1: ครับวันนี้มีเรื่องของการที่แบบหลายคนนั่งทำงานเราก็รู้สึกว่าเออบางทีมันก็ล้าๆอะไรเงี้ยบางทีกลับบ้านไปรู้สึกว่าแบบเออไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะรู้สึกอยากนอนเฉยๆนั่งอยู่บนโซฟาอะไรประมาณนั้นนะฮะรู้สึกว่าแบบเออขี้เกียจไม่อยากทำอะไรอีกแล้วอะไรเงี้ยคือเขาบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากความขี้เกียจนะแต่ถ้าว่าสมองของเราเนี่ยกำลังประท้วงว่าขอหยุดพักหน่
0: อ
1: ยก่อนที่จะเจออาการหมดไฟนะครับก็คือจะมี3ทริคมาแนะนำนะคือจริงๆบางทีถ้าสมมติว่าช่วงไหนก็ตามนะที่คุณรู้สึกว่าเออทำงานแล้วรู้สึกว่าแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะคือแบบไอเดียหายไปหมดเลยอยู่ดีๆก็ไม่รู้คิดไม่ออกจากที่แบบเคยเก่งๆเคยแบบมีแบบ workflow ดีๆอะไรเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าช่วงนั้นมันขาดหายไปหรือว่าอาจจะกลับบ้านไปแล้วรู้สึกว่าเออไม่อยากทำอะไรต่อแล้วอยากจะวางจอแล้วก็อยู่เฉยๆเปิดซีรีส์ดูอะไรเงี้ยเออบางทีมันก็มีเหมือนกัน
0: ไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยมีมุมนั้นหมายถึงว่าคือบางทีเราต้องบอกตัวเองว่าหยุดก่อนแบบพักบ้างอ
1: ่
0: ะคือสมมติว่าเราอาจจะเป็นคนสนุกกับได้ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมติว่าทำสมมติว่าเราตั้งเป้าใช่ไหมว่ากลับบ้านเราจะทำสิ่งนี้หนึ่งสองสามเนี้ยทำครบแล้วยังรู้สึกว่าไม่พอนี่ไงที่เขาบอกว่ามันคือความอะไรนะท็อกซิกโปรดักทีฟอ
1: ่
0: ะอันนี้แหละเราเป็นในมุมนี้มันคือ
1: ก็คือมันไม่พอดี
0: ใช่มันไม่พอด
1: ีมันท็อกซิกก็คือท็อกซิกกับตัวเอง
0: ใช่มันโปรดักทีฟเกินไป
1: อย่างเขาบอกว่ามี3เทคนิคกับรีสตาร์ทเมื่อรู้สึกตื
0: ้
1: อนะครับก็คือกด2นาทีลองหลอกสมองว่าจะทำแค่นี้แป๊บเดียวนะเช่นตั้งใจที่จะแค่เขียนอีเมลนึงสัก1บรรทัดพอสมองเริ่มขยับแล้วก็มันมักจะทำต่อไปเองจนเสร็จเพราะว่าจุดที่แล้วคือจุดที่เริ่มต้นข้อ2ก็คือเปลี่ยนบริบทรอบตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นลุกจากโต๊ะไปนั่งคาเฟ่หรือไปแบบย้ายมุมอะไรเงี้ยย้ายมุมพักผ่อนนะครับย้ายมุมการทำงานถ้าทำงานอยู่บ้านนะแล้วก็การเปลี่ยนสภาพตรงหน้าช่วยตัดวงจรความเครียดที่สะสมเรื้อรังอยู่ได
0: ้
1: 3ก็คืออนุญาตให้ตัวเองพักบ้างโดยไม่รู้สึกผิด
0: นี่ไง
1: อันสุดท้ายเลย
0: ต้องพยายาม
1: นะครับปิดการแจ้งเตือนแล้วก็พักจริงๆครับแล้วก็การพักเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะการพักที่ยังแอบกังวลอยู่ในใจอ่ะมันก็จะไม่ใช่การพักผ่อนที่ฟื้นฟูได้เต็มที่ทั้งกายและใจนะครับความรู้สึกไม่มีไฟไม่ใช่ตราบาปแต่เป็นสัญญาณเตือนให้กลับมาใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นประมาณนี้นะทุกคน
0: ก็มีหลายแบบนะคะเราเป็นตรงกันข้ามหมดเลยเกินไปแบบท็อกซิกตัวเองเกินไปแบบเครื่องมันมุมนึงมันก็เหมือนคนเราก็มองพยายามมองในแง่ดีว่ามันก็เหมือนกันเล่นเกมปะเหมือนคนแบบสนุกกันเล่นเกมอ่ะ
1: เงี้ยเอาชนะไปแต่ละด่านนี่เหรอ
0: ไม่เหมือนว่าคนเล่นเกมมันก็สนุกไงสิ่งที่เราทำมันก็สนุกแต่เพียงแค่มันล้ำอันนี้ตัวเองมันต้องพักให้เป็นอ่ะมันก็สำคัญ
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำแล้วคุณสนุกอ่ะแล้วคุณไม่มีอาการที่ว่ามาโอเคนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณทำแล้วคุณสนุกแล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณก็แค่พักนิดนึงก็ยังดีโดยไม่รู้สึกผิดด้วย
0: ก็ต่อสู้เลยนะ
1: แล้วพัดบอกว่าไอ้เขาไม่รู้สึกผิดเนี่ยฉันทำไม่ได้ไง
0: ฉันทำไม่ได้ใช่ไม่ทำแล้วรู้สึกผิดแต่มันก็เอนจอยแหละก็พยายามบอกตัวเองว่าถ้ามีความสุขก็ทำไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอยู่ต่อกับฟิล์มค่ะแล้วพัดมาพรุ่งนี้11โมงเช้าวันนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นวันที่แบบดีแล้วก็ราบรื่นด้วยนะคะมีความสุขวันอังคารด้วยนะสวัสดีค่ะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Sunshine Radio Thailand เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
3: Good Life Good Music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10 โมงครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่งที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

อันที่ช่วยเลือกเข้ามาทาง LINE Official นะครับโดยคุณแจ็คนะครับหยิบมาเล่นให้ในต้นชั่วโมงนะครับนี่คืองานจ่ายเจเลอร์แล้วก็ไอซ์พาริสนะฮะนี่คือโอเคก่อนแน่คืองานจากวันธนกฤตนะครับวันนี้เลือกเป็นดาวอังคารมาฝากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งงานจากพี่เอจิรากรไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้ครับชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีคนฝั่งทนจังนนทนนนะครับที่ร่วมงานกับไททอสมิธนะฮะแล้วก็หนึ่งงานสากลจากเบนสันบูนด้วยนะครับขอบคุณด้วยในต้นชั่วโมงนี้กับทางทองมาเงินไปนะครับช่วงนี้มีใครที่ฟังอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงนี้นะครับรู้สึกว่าช่วงอาจจะต้องการเงินหมุนให้ทันใช้แล้วครับอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรามีทองบางทีเราก็อาจจะสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินได้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากขายแบบขายแล้วขายเลยครับไม่ได้อยากขายขาดแต่ว่าอยากที่จะโอเคมาเปลี่ยนเป็นเงินก่อนในช่วงนี้ได้ไหมและยังอยากที่จะเก็บทองของเรานั้นไว้อยู่นะครับก็มีหนึ่งสิ่งครับนั่นคือการฝากขายทองนะครับมาใช้บริการนี้ได้กับทางทองมาเงินไปได้เลยนะครับให้บริการรับฝากขายทองมากกว่า500สาขาทั่วประเทศซึ่งเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับทองมาเงินไปชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองนะครับรับขายฝากทองจากทุกร้านเลยให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงๆนะครับแล้วก็พิเศษนะฟังมาจากเซ็นชัลเรียลก็จะได้วงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 แล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% นะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นแน่รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ทางร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์ที่ @thongmathongma ก็ได้ครับส่วนใครที่เป็นสายกิจกรรมนะครับทางศูนย์การค้าอย่าง Central Marina Outlet เองเขามีกิจกรรมเยอะตลอดเดือนกันยายนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Marina Trail Run ครับวันที่19กันยายนนะครับสามารถที่จะมาวิ่ง Easy Run ในระยะทาง 4.4 กิโลเมตรได้รับลมชิลๆสัมผัสบรรยากาศสนุกนะฮะที่ Central Marina Outlet ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วย Adidas Grand Sale 21-30 กันยายนนะครับจะมีการขนทัพสินค้าแบรนด์ดังมากมายมาเอาใจสายสปอร์ตแล้วก็สายกีฬารวมถึงสตรีทแฟชั่นที่โปรโมชั่นแอเรียชั้น1นะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพุธกลางสัปดาห์คุณผู้ฟังนะฮะก็จะมีซุมบ้าแดนคลาสนะครับในวันที่16 23 30กันยายนนั่นหมายความว่าในทุกวันพุธของเดือนกันยายนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมซุมบ้าแดนคลาสนะครับในช่วงเวลา 1:00 น. ถึง 2:00 น. นะเต้นสนุกออกกำลังกายดีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับ Central Marina Outlet ได้เลย

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ในขณะที่ใครสนใจนะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งนะคุณผู้ฟังครับก็จะมี One Stop Shopping นะครับอีกหนึ่งงานที่เป็นงานเอ็กซ์โปน่าสนใจในพัทยานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนะครับณศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2นะครับพัทยาเนี่ยก็จะมีงานที่ชื่อว่า One Stop Shopping Expo at พัทยานะครับซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าเขารวม3งานใหญ่เอาไว้ในงานเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงาน Furniture Expo at พัทยาอีกหนึ่งงานที่รวบรวมผู้ประกอบการด้านนะครับเป็นผู้ประกอบการที่เป็นโรงงานผลิตแบบส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทยครับเขานำสินค้ามาจำหน่ายในงานเนี่ยก็จะมีชุดห้องรับแขกชุดรับแขกนะครับแล้วก็ชุดรับประทานอาหารพร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านมากมายครับจะเป็นโซนสวนหรือว่าโซนออฟฟิศก็มีจำหน่ายเยอะมากจริงๆราคาก็ดีด้วยนะครับเพราะว่าลดเนี่ยเริ่มต้น 40% แต่ว่าลดสูงสุดถึง 80% เลยครับเพราะฉะนั้นก็ไปหาเฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับบ้านคุณได้เลยที่งานนี้นะครับส่วนใครเป็นสายแฟชั่นนะครับจะมีงาน Fashion Jewelry and Beauty Expo เอาใจสายแฟชั่นแล้วก็คนรักสวยรักงามนะครับงานนี้สายแฟชั่นห้ามพลาดเลยก็จะมีสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องเพชรนำสินค้ามาจำหน่ายลดคุ้มสนุกสุดเลยครับ 40-80% ส่วนใครชอบ Enjoy Eating อยู่แล้วครับก็จะมีงาน Food Expo ครับงานนี้เขารวบรวมความอร่อยหลากหลายเมนูเด็ดร้านดังนะครับจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานของกินเล่นสินค้าแปรรูปนะครับอาหารแปรรูปนะครับแล้วก็มีเมนูยอดนิยมต่างๆมากมายมาช้อปสนุกแล้วก็มาเที่ยวมาชิมมาช้อปกันได้ที่นี่ทั้งครอบครัวและเพื่อนๆนะครับงานนี้จัดถึงวันที่20กันยายน2569ย้ำนะครับสถานที่คือศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกชัยพฤกษ์2นะครับกับงาน One Stop Shopping Expo at พัทยาครับ

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาไฮทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: number 4
1: เธอเก่งที่ทำให้ฉันรักรักจนหมดใจถ้าเธอเก่งขนาดนี้ฉันคงต้องรักจนงมงาย
0: number 3

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: by Radio Good Life Good Music
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19 ถึง 20 กันยายนนี
3: ้พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
6: เสร็จชะแน่
5: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
7: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
8: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
9: Sunshine Top 20
8: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
10: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซัมชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซัมชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
8: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับเดี๋ยวฟิล์มจะมีไปประชุมสักครู่หนึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีเตรียมเพลย์ลิสต์เพลงใหม่ฝากคุณผู้ฟังไว้แล้วครับอยู่ในลิสต์แล้วก็หลายเพลงเลยแต่ว่าตอนนี้ครับขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนครับนั่นคือสุภาลัยเซ็นพัทยาครับเตรียมพบกับสุภาลัยเซ็นพัทยาครับคุณผู้ฟังคอนโดใหม่แล้วก็อยู่ใจกลางพัทยาเลยออกแบบมาให้ทุกวันสามารถสนุกได้ในทุกเซ็นนะครับคอนโดใหม่จากสุภาลัยเนี่ยราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายเลยครับขนาดเริ่มต้น 35.5 ถึง 65 ตารางเมตรนะครับอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้พรีเซลเนี่ยในวันที่19ถึง20กันยายนนี้นะครับพิเศษสุดเลยสำหรับ50ท่านแรกเท่านั้นนะเมื่อจองในงานรับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณสามารถมาสเตย์เคชั่นพร้อมปลดล็อกทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่ในแบบของคุณได้เพิ่มเติมติดต่อ1720หรือ www.supalai.com ได้เลยครับส่วนนี้คือล่าสุดจาก Tattoo Color ครับชื่อเพลงว่าคาราโอเกะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ล่าสุดจากเจมี่ไมเลอร์ครับนี่คือเบบี้ดอลแฮงก่อนแน่คือหนึ่งงานจากสครับนะฮะหยิบมาเล่นให้คุณผู้ฟังครับเติมเพลย์ลิสต์ต่อกับเก็บไว้ให้เธอที่คุณผู้ฟังก่อนแน่มีเลือกเพลงเข้ามาให้นะครับ3เพลงด้วยกันนะฮะที่แบบว่าหยิบมาร้อยเรียงครับเล่นให้ในต้นชั่วโมงที่2ครับในช่วงเวลาหลังบ่าย 3:00 น. กับ 35 นาทีนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานจากพี่ฮิวโก้จุลจักรนะฮะเชื้อไฟนะครับมีแบดมิกซี่นะครับหรือว่ามิกเฉลิมศรีได้พี่จี๊ฟมาร่วมงานด้วยนะครับจัดฟรอยู่แล้วก็มีจี๊ฟเป็นงานจากวัชราวลีด้วยนะครับทั้งไทยแล้วก็สากลในต้นชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ฟังครับล่าสุดมีคุณผู้ฟังทักมาว่าแหมกำลังนี่เลยไปเห็นโจทย์มาแล้วนะครับในการที่จะลุ้นตัวชมภาพยนตร์ใช่ไหมฮะไปดูได้เลยครับโจทย์เราแอดมินโพสต์เรียบร้อยนะฮะว่าสัปดาห์นี้จะมีใครเป็นตัวละครปริศนาที่จะให้คุณเลือกครับในการลุ้นตัวชมภาพยนตร์ด้วยกันนะฮะในช่วงของ SM No Hell Now Showing ในชั่วโมงหน้ามี2ช้อยคำตอบเหมือนเดิมเลยครับสัปดาห์นี้ลองหาดูซิว่านักแสดงหญิงในรูปนะฮะในโพสต์เนี่ยทาง Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand นะครับจะเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์ในข้อไหน SF ข้อ A ไหมหรือจะเป็น SF ข้อ B เพื่อที่จะลุ้นตัวชมภาพยนตร์ประจำสัปดาห์กับฟิล์มในช่วงหน้าครับในช่วงของ SF No Hell Now Showing หลัง 4:00 น. ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น.ถึง 3:30 น.ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จะ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

การจะโปเตโต้ครับที่ฟังทีไรก็ยังคงพลอสเสมอเลยนี่คือคงเดิมครับเดิมทีก็เป็นงานของพี่วสันต์นะฮะตอนนี้ในเบรกนี้คุณผู้ฟังครับกลับมาเรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เมื่อกี้นี้ก็ประชุมมาครับแล้วก็อาจจะมีวิ่งไปวิ่งมาหน้าไมค์นิดหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ประจำการเรียบร้อยและกลับมานั่งดูแลคุณผู้ฟังกันต่อครับชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังขอบคุณด้วยกับทาง Union Pan ครับกับหนึ่งงานที่จัดขึ้นมาแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนครับยังคงทันอยู่นะฮะสำหรับ5วันที่เหลือที่คุณสามารถที่จะไปช้อปปิ้งแล้วก็ได้ในราคาพิเศษมากๆครับนั่นคือ One Stop Shopping Expo at Pattaya นะครับงานนี้จะเป็นการรวม3งานเข้าไว้ในงานเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์ Expo at Pattaya นะครับงานนี้ต้องบอกว่าเขารวบรวมครับเป็นผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์คัดมาแล้วกับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เป็นโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทยครับนำสินค้ามาจำหน่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดห้องนอนชุดห้องรับแขกชุดรับประทานอาหารนะครับแล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านนะในสำนักงานออฟฟิศต่างๆนะครับรวมถึงโซนสวนก็มีเหมือนกันครับส่วนลดมากมายครับเริ่มต้นตั้งแต่ 40-80% เลยมีงาน Fashion Jewelry and Beauty Expo at Pattaya ครับเอาใจสายแฟชั่นและคนรักสวยรักงามแบบคุณนะฮะสินค้าแฟชั่นครับเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องเพชรแล้วก็นำมาจำหน่ายในราคาที่ลดสนุกให้ช็อปกันคุ้มๆตั้งแต่ 40-80% เช่นเดียวกันครับส่วนใครที่ชอบของกินอร่อยต้องบอกว่าร้านนี้นะฮะไม่ใช่แค่ร้านนี้สิงานนี้ครับรับมาเนี่ยเรียกว่าเขาจัดมาให้นะทั่วประเทศเลยครับรวบรวมเอาไว้ในงาน Food Expo at Pattaya ครับเมนูดังๆร้านเด็ดจากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานของกินเล่นสินค้าแปรรูปเมนูยอดนิยมต่างๆมากมายบรรยากาศสนุกสนานพร้อมให้มาเที่ยวชิมแล้วก็ช็อปใช้เวลาที่คุณภาพกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆในงานนี้ได้เลยครับงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนนะครับที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2พัทยานั่นเองครับจัดโดยบริษัทยาง Union Pan Exhibition ครับเพิ่มเติมติดต่อ02-719-0408นะครับติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าจองพื้นที่ในงานครับติดต่อได้ทั้ง facebook.com/unionpan unionpan.com แล้วก็ LINE ครับ LINE OA @ unionpan ได้เลยครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูอะไรกันต่อครับคุณผู้ฟังมาเตรียมตัวแล้วนะครับว่าจะส่งคำตอบในการลุ้นตัวชมภาพยนตร์ในชั่วโมงหน้าได้เลยครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีใครที่อาจจะคิดถึงเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องไหนส่งหาฟิล์มได้ทางไลน์ได้เลยนะครับจะไทยหรือสากลก็ได้ส่วนท้ายชั่วโมงนี้เราปิดเบรกในช่วงเวลาบ่ายสามกับ56นาทีด้วยเพลงประกอบละครครับจากมาตาลดานี่คือยินดีจากน้องซาร่าครับ

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิค
1: ลีโอนาร์โด
0: แบทแมน
1: โรเบิร์ตแพตตินสัน
0: มือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชะแน
0: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
2: 4 3 2 1 1 1 1 1
0: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
5: Good Life Good Music
0: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านและลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 15:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นกับฟิล์มที่นี่ครับ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงนี้จะมีงานที่คุณช่วยเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นงานใหม่จาก Perseus ที่ได้พี่ฮายอาภพรนครสวรรค์นะครับมาร่วมฟรีดริงค์ด้วยนั่นคือฟรี Wi-Fi นะครับมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่คุณผู้ฟังคนหนึ่งนะครับก็เลยมีน้องๆมาขอเพลงให้เดี๋ยวฟิล์มจะเปิดให้ด้วยนะครับกับวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานก่อนที่คุณช่วยเลือกเข้ามาทาง LINE Official นะครับแต่ว่าต้นชั่วโมงนี้ก่อนที่เราจะไปฟังกันหลายๆเพลงเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะมีอินโทรนี้ที่คุณรู้นะครับเป็นอินโทรเพลงที่อาจจะย้อนไปติดเก่านิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามีโควต้าเพลงเก่าอยู่ใช่ไหมผมก็เลยมักจะเลือกเอาอินโทรเพลงเก่าที่หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้ไงจำได้จำได้แต่วันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เก่าขนาดนั้นมันเรียกว่ากลางเก่าก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าอินโทรเนี้ยคุณผู้ฟังลองฟังดูซิว่าเป็นอินโทรของเพลงอะไร

ประมาณนี้คุณผู้ฟังพอจะคุ้นไหมฮะมันจะมีเครื่องดนตรีมันจะมีเครื่องเป่ามันจะมีอะไรอะไรประมาณนี้มันจะมีอะไรที่หลากหลายอยู่ในนี้มันจะมีความก้ำกึ่งคล้ายบางเพลงแต่ก็เอ๊จะใช่เพลงที่คุณคิดว่าใช่หรือเปล่าให้อีกทีให้อีกทีคุ้นไหมฮะคุ้นไหมครับวันนี้จะมีติดอยู่ที่ปากหรือเปล่านะฮะมีคนบอกรู้แล้วแต่นึกชื่อเพลงไม่ออกบางคนบอกว่าคุ้น

นี่คือหนึ่งงานจากต้นมัธยมแล้วก็ First One นะครับอยู่ในชาร์ตของเรานะฮะและนี่คือกลิ่นฝนที่คุณช่วยเลือกเข้ามาหลายๆข้อความนะครับมารับเพลงเรียบร้อยนะฮะมาส่งคะแนนเพิ่มเติมให้กับกลิ่นฝนด้วยส่วนตอนนี้ได้เวลามาเฉลยแล้วครับว่าอินโทรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือเพลงอะไรมีคนตอบผิดบ้างและตอบถูกเป็นส่วนใหญ่หนึ่งงานจากพี่ป๊อปคาร์ลอรี่สบาบาครับนี่คือหวานได้สวีทนุชแมร์ร่วมฟีเจอริ่งด้วยครับ

นี่คือหนึ่งงานจาก Calories บลาบลาครับแล้วก็ได้สวีทนุชมาร่วมฟีเจอริงด้วยกับเพลงที่ชื่อว่าหวานนั่นเองนะบางคนบอกว่านี่ไงเพลงอะไรนะเพลงช็อกโกแลตนะเพลงช็อกโกแลตมันมีท่อนคำว่าช็อกโกแลตอยู่ในเพลงไงนะครับนี่คือเพลงที่หยิบมาเล่นให้นะครับในช่วงแบบอินโทรอะไรเงี้ยให้ลองทายเล่นๆวันนี้ครับมีข้อความจากน้องแอลนะครับทาง LINE Official บอกว่าเนี่ยเป็นวันเกิดของเพื่อนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าพี่อ้อมนะฮะหรือว่าอ้อมมี่นะครับก็เลยขอเพลงจากเดฟที่ชื่อเพลงว่า Lucky มาให้ดีเจเปิดให้

เลยนะครับนี่คือหนึ่งงานจากเดฟนะฮะที่ชื่อเพลงว่า Lucky ครับก็ขอ Happy Birthday นะฮะสำหรับคุณอ้อมมี่ด้วยนะฮะขอให้เป็นปีที่ดีนะครับขวบวัยนี้สนุกที่สุดไปเลยนะครับคุณอ้อมนะฮะนี่คือ Lucky จากเดฟนะครับส่งเข้ามาจากเพื่อนของคุณนะฮะเออนี่เลยคิดถึงความรู้สึกแบบนี้จังการขอเพลงบางเพลงให้กับใครสักคนนะฮะเป็นฟีลลิ่งแบบจากฉันถึงเธอแล้วก็มีแบบแนบเพลงแนบข้อความวอร์ดดิ้งอะไรเงี้ยส่งต่อให้นะครับมันก็รีมายนักจัดรายการวิทยุอะไรเงี้ยแบบว่าย้อนกลับไปปีลึกๆหน่อยนะฮะแต่แถวนี้ก็จะเกิดทันทั้งนั้นแหละครับอะไรแบบเนี้ย

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ทศรีราชาไทยทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะสัปดาห์นี้มีเพลงใหม่เข้ามา4เพลงนะครับ High New Entry สูงสุดคือ Lisa ครับสวัสดีค่ะแล้วก็มี Sweet เหมือนก่อนโดย ETC นะครับ Oasis นะฮะที่ได้อะตอมชนะกันครับร่วมงานกับ Big D Gerard และที่ปลอดภัยนะครับเป็นงานจาก Yesterday นะครับขอบคุณด้วยกับทุกคะแนนที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็แน่

ว่าเก็บคะแนนต่อเนื่องเลยนะจะได้ลุ้นชัดต่อในช่วงปลายสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ในช่วงเวลาบ่าย2ถึง5โมงเย็นก็จะเป็นการอัปเดตให้ทราบครับว่าเพลงไหนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ขึ้นลงอย่างไรติดตามนี้เลยขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คด้วยนะครับกันยายนนี้พักศรีวชาจ่ายเพียง 1,599 บาทก็เอาอยู่นะครับจะมี2 type ของห้องให้เลือกนะครับสตูดิโอเนี่ยจะเป็น 1,599 บาทนะครับส่วนใครอยากที่จะขยับมาเป็นห้องดีลักซ์นะฮะเพิ่มนิดหน่อยครับเป็น 1,899 บาทได้เลยนะครับห้องพักสบายแล้วก็มีอาหารเช้าให้2ท่านนะจุดเด่นคือพักสบายแล้วก็ทำเลใจกลางเมืองศรีราชาเดินทางง่ายครับจะไปไหนมาไหนก็สะดวกมากๆเลยพร้อมบริการรถกอล์ฟรับส่งในโซนของศรีราชานครด้วยนะครับดีลก็เฉพาะช่วงนี้เลยนะครับรีบกดจองได้เลยนะสอบถามเพิ่มเติมสำรองห้องพักติดต่อได้2หมายเลขนะครับ0383286600หรือ0863260257ได้เลย

0: พียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาชลบุรีบายพาสและสาขาพัทยาเท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: พอเพลงมันดีเมโลดี้มันสวยเนี่ยมันก็จะอดไม่ได้ที่เราจะฟังไปแล้วก็ต้องร้องตามทำตามใช่ไหมฮะถึงแม้จะมีคุณผู้ฟังพยายามบอกว่าเขาสร้างมาให้ฟังไม่ได้สร้างให้ร้องตามนะครับ ผมก็เชื่ออย่างนั้นฮะเพลงดีคีย์ก็ยอดเยี่ยมไปเลยนะครับนี่คือคาตาครับงานจากน้องนุ่นิวแล้วก็พี่โบกี้ไลออนนะครับขอบคุณด้วยในช่วงนี้กับทางยูเนียนแพนนะครับหนึ่งงานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับจนถึงวันที่20กันยายนที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกถนนชัยพฤกษ์2นะฮะคุณผู้ฟังนั่นคือ One Stop Shopping Expo at พัทยาที่มี3งานไว้ในงานเดียวเลยครับไม่ว่าจะเป็นงาน Furniture Expo at พัทยางาน Fashion Jewelry Beauty and Expo at พัทยาและงานของกินนั่นคืองาน Food Expo at พัทยานะครับใครสนใจก็ไปได้เลยครับงานนี้จะมีถึงวันที่20เท่านั้นนะ20กันยายนนะครับแนะนำเลยเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างแต่ละโซนนะเขาลดตั้งแต่40ถึง 80% เลยครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: ส่วนตอนนี้นั้นหนาได้เวลาแล้วครับมาสองมือล้วงกระเป๋านะฮะแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาครับเตรียมที่จะส่งคำตอบหาฟิล์มได้เลยครับในช่วงของ SF Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema นะครับสัปดาห์นี้มี3เรื่องครับภาพยนตร์ที่ฟิล์มอยากที่จะแนะนำทุกคนเพราะว่าแน่นอนครับอีก2วัน3เรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์เลยครับนั่นคือเรื่องแรกนะฮะจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เฮนรี่ส์เฟิร์สเดทนั่นเองครับเป็นแนวรอมคอมโรแมนติกคอมเมดี้ที่นำแสดงโดยพี่ณเดชน์คุกิมิยะนะครับแล้วก็น้องนิชานะครับรวมถึงอากิเกียรติกิจเจริญนะฮะแล้วก็มีเบิ้ลปทุมราชนะครับกำกับโดยผู้กำกับอย่างเมธราธรนะสองคือเรื่องไวท์ดราก้อนนะครับเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีไซไฟและมีความแอดเวนเจอร์นะครับที่กำกับโดยแอรอนเซนนะครับแล้วก็ชอนเซนนะครับสองพี่น้องคู่นี้นะฮะคุณไปดูได้เลยนะแล้วก็เขาแสดงด้วยนะครับอย่างแอรอนเซนเนี่ยก็แสดงนำในเรื่องนี้ร่วมกับเจสันเดวิดแฟรงค์แล้วก็เจสันฟาวนะครับเขาฉาย17กันยายนเช่นเดียวกันส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือกำกับโดยอเล็กซ์อุลลอมนะครับนั่นคือเรื่องสิ้นสุดนะฮะเป็นแนวดราม่าระทึกขวัญสยองขวัญ นะครับแสดงโดยฟินเนฮันยุนนะครับแล้วก็อากิระแจ็คสันและโนอาทอสนะครับคำถามของเราก็คือว่านักแสดงนำอย่างน้องนิชานะครับนิชาจาก G Idol เนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไหนนะครับคุณผู้ฟังลองเลือกดูซิใช่ SF ข้อ A หรือเปล่าไอ้คนหล่อลวงแน่ๆเลยนะครับหรือว่าจะเป็น SF ข้อ B นะนั่นคือจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้เลือกได้แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อนะครับส่งหาฟิล์มได้ทาง LINE Official LINE @sunshineradio ได้เลย
1: Know How Now Showingโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาทพรีเซลส์ 19-20 กันยายนนี้
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะกลับบ้านด้วยกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับคุณผู้ฟังวันที่2การทำงานในสัปดาห์นี้เหนื่อยหรือเปล่าเพลงไหนที่จะช่วยเยียวยากอบกู้ความรู้สึกได้เล็กๆน้อยๆก็ส่งหากันได้ครับทั้งไทยแล้วก็สากลบางเพลงนี่ก็เป็นเพลงในความทรงจำของใครบางคนนะอย่าง Right Here Waiting Richard Marx

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่หนึ่งนานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964 Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

นี่คือหนึ่งงานจากปลาโมดวิไลปนานะครับกับคืนที่ดาวเต็มฟ้านะฮะช่วยเลือกเข้ามาจากคุณสกลรักนั่นเองนะครับเปิดให้เรียบร้อยนะก่อนหน้าครับหนึ่งงานจากพี่เป๊กผลิตโชคครับไม่มีใครรู้นะโดยคุณนุ้ยนะครับแล้วก็มียิ้มง่ายนะครับก็เลือกเข้ามาทาง LINE Official นี่แหละคืนที่ดาวเต็มฟ้าฉันจินตนาการเป็นหน้าเธอนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแบบหลายคนเวลาเริ่มที่จะตกหลุมรักใครสักคนเนี่ยเราเริ่มที่จะสังเกตตัวเองได้ยังไงครับสังเกตตัวเองได้ยังไงมีไหมฮะมีใครสมัยก่อนเป็นเด็กแก่แดดบ้างแล้วก็ใช้วิธีไหนในการรีเช็คตัวเองบ้างเช่นเราเริ่มมองดาวมองฟ้าแล้วเห็นเป็นหน้าเธอแบบพี่ปลาโมดหรือเปล่าหรือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะไม่มี YouTube Spotify อะไรใช่ไหมฮะเราก็จะได้ฟังเพลงในวิทยุเราก็จะเริ่มคิดถึงคนบางคนเราก็จะเริ่มเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในเพลงที่ได้ยินใช่ไหมเราเอาตัวเขาไปอยู่ในเพลงที่ถูกเปิดโดยวิทยุใช่ไหมฮะพอขยับมาเป็นฝั่งของทีวีนะครับเราก็จะได้เจอกับมิวสิกวิดีโอไงเราก็จะได้เจอกับ MV นะเวลาเราฟังเพลงเราก็จะแซงว่าฉันเป็นนางเอก MV แน่ๆเลยเพลงนี้มันโดนฉันคือคนคนนั้น มีไหมฮะมีไหมหรือว่ารู้สึกว่าMV นี้มันโดนจังอ่ะโดนมากอะไรประมาณนี้เราเริ่มเอาตัวเราตัวเขาไปอยู่ในเพลงรักบางเพลงนะครับประมาณนั้นส่วนบางคนเนี่ยอาการบางอาการที่มันจะนอนไม่ค่อยหลับเก็บเรื่องคนบางคนมาคิดวกวนอยู่เรื่อยไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คพอยต์ว่าเฮ้ยเราอาจจะชอบเขาหรือว่ามีใจแล้วหรือเปล่านะ

หนึ่งงานจาก Three Man Down นะครับก็ฝากไปให้กับพี่ฟิล์มด้วยแล้วกันนะฮะพี่ฟิล์มก็เป็นอีกหนึ่งคุณผู้ฟังฮะจากด้อมเพื่อนผมนะแล้วก็จะเป็นชาวเมืองแหละคุณผู้ฟังหรือว่าชาวเมืองท่านอื่นที่ฟังอยู่ก็เผื่อแผ่เพลงนี้ไปให้ด้วยนะครับเป็นหนึ่งเพลงดีครับดั้งเดิมก็เป็นงานจากพี่ๆสามสาวซาซ่านะฮะได้ Three Man Down นะครับแล้วก็เสียงร้องของน้องกิตนะฮะมาร้องเอาไว้ใน The Remake นี่คือนอนไม่หลับนะฮะเป็นอีกหนึ่งเช็คพอยต์นะฮะว่าเอ๊การนอนไม่หลับในบางทีเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะคิดถึงใครบางคนจนวุ่นวายใจอะไรเงี้ยบางคนก็เป็นขวบวัยที่เขาเรียกว่าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วลูกโตแล้วนะครับก็เลยลองถามดูซิว่าเอ๊ย้อนกลับไปในตอนนั้นน่ะมันจำได้หรือเปล่าครับว่าที่เราตกหลุมรักสามีนะฮะแล้วก็จุดเช็คพอยต์ตรงนั้นน่ะมันคืออะไรนะครับได้คำตอบจากคุณผู้ฟังว่าเออว่ะไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนไม่รู้ว่าใครพาเขามารู้ตัวอีกทีคือเขาเข้ามาอยู่ในใจเราแล้วงี้หรอฮะบางคนบอกว่าสมัยเรียนเนี่ยก็คือเป็นเด็กผู้หญิงแก่แดดค่ะดีเจแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าตัวเองอายุ15แต่ก็แอบชอบนักบาสโรงเรียนนะครับประมาณนั้นนะในขณะที่คุณ Be My Love นะฮะคุณ Be My Love บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยชอบนักวอลเลย์ไปนั่งเชียร์วอลเลย์อยู่ข้างสนามนะแล้วก็รู้สึกว่าโหพี่เขาเนี่ยเท่เหลือเกินนะครับการที่แบบโยนแล้วก็ตบเสิร์ฟอะไรประมาณนั้นน่ะมันเท่ใช่มั้ยฮะมันเท่แต่ว่าจุดที่โดนเลยเนี่ยที่น่าจะโดนตกหลุมรักเนี่ยก็คือพี่คนนั้นตบวอลเลย์เข้าหน้าเป็นความเจ็บแต่ก็ทำให้ฉันมีใจ อย่างนั้นเหรอลองเช็คลิสต์ตามบิลกิ้นดูฮะว่าเข้าข่ายหรือเปล่า

และนี่คือหนึ่งงานจากบิลกินพุทธิพงศ์ครับซิงเกิลล่าสุดของน้องนะฮะนี่คือเช็คลิสต์นะฮะแล้วก็มิวสิกวิดีโอน่ารักมากครับเด็กชายบิลกินนะฮะก็เขาเต้นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วนะเต๋เต้นไปแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับไม่เขินแต่อย่างใดนะฮะเรียกว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ผมดูแล้วก็ยิ้มตามบิลกินเขาจริงๆแล้วสำหรับเช็คลิสต์นะฮะคุณผู้ฟังล่ะครับปกติแล้วเนี่ย เวลาเราจะชอบใครสักคนหนึ่งนะฮะมันต้องมีเช็คลิสต์ไหมอ่ะคุณผู้ฟังการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาเป็นแฟนเราได้เป็นสามีเป็นภรรยาได้เนี่ยมันต้องมีแบบเช็คลิสต์ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นทุกข้อไหมหรือเรามีสเปคไหมหรือสุดท้ายแล้วคนบางคนก็จะเข้ามาล้มล้างสเปคของเราทุกอย่างหรือเราตั้งลิสต์มายังไงไอ้คนคนนั้นมันคือคนที่มันล้มลิสต์เราไปหมดเลยครับสุดท้ายแค่รู้สึกว่าคุยกับคนนี้ได้ดูสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วที่เหลือมันก็แค่นั้นนะครับมันก็แค่ลิสต์มันก็แค่สเปคเท่านั้นเองมีคนบอกว่ามีอยู่แล้วมีสเปคและมีลิสต์ว้าว

0: I'm a blingy blingy blingy
1: นี่คือหนึ่งงานจาก NCT นะครับก็ชื่อเพลงว่า Bringy นะฮะก่อนหน้าคือ Kiss of Life นั่นคือ Sweat นั่นเองนะฮะหลังจากที่

0: เพลงที่เกี่ยวกับฝนหน่อยอ่ะได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวพีมอะไรล่ะใครคือพีมฟิล์มนะฟอร์ฟันสละอีมอมาร
1: ักในครั้งนี้ยังไม่จบลงใช่ไหม
0: หนึ่งงานจากโพลิแคทครับเป็นเพราะฝนส่วนอีกหนึ่งงานเป็นงานจากพาราด็อกนะครับช่วงหน้ากลับมาครับเปียกปอนไปด้วยกัน Sunshine Radio Good Life Good Music กับฟิล์มครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ท่านผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบถึงเวลาตามสัญญาที่จะมาบริจาคทุกๆ3เดือนส่วนผู้บริจาคโลหิตมือใหม่ที่จะมาบริจาคเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้บริจาคที่หายหน้าไปพวกเรามีความตั้งใจรอคุณกลับมาอย่าลืมนะคะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาและซันชัยเรดิโอร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่3สภากาชาดไทยชลบุรีชวนกันมาร่วมบริจาคโลหิตกับโครงการโลหิตคืนชีวิตวันพฤหัสที่24กันยายนนี้ตั้งแต่11โมงเช้าถึง5โมงเย็นณชั้น4ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชารายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook ซันชัยเรดิโอไทยแลนด์เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันนะคะ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ความคุ้มที่ไม่ต้องรอพบกับ Index Buy One Get One Free สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นอนและของแต่งบ้านที่ร่วมรายการซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม1พร้อมโปรซื้อคู่สุดคุ้มลดสูงสุด 20% คุ้มต่อกับสิทธิพิเศษจาก Joy Member พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ4สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ Design for Better Living ที่ Index Living Mall
2: ยก3งานใหญ่ที่กรุงเทพมาไว้ที่พัทยาตื่นตากับงานเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูลดล้ำๆเพื่อการแต่งบ้านละลานตากับงานแฟชั่นเอ็กซ์โปช็อปสนุกเวอร์ลดสนุกคุ้มกับเสื้อผ้าเครื่องประดับอิ่มอร่อยกับฟู้ดเอ็กซ์โปมหกรรมอาหารเพียบ 12-20 กันยายนนี้เวลา 10:30 น. ถึง 3:30 น. ที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ได้เวลาต้องร่ำลากลับบ้านแล้วนะฮะวันนี้ก็เราจะกลับกันด้วยความชุ่มฉ่ำนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีคุณผู้ฟังช่วยเลือกเข้ามานะฮะอาจจะด้วยอิงสภาพอากาศนะครับบางคนบอกว่าช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าสู่กันยายนตุลาคมอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอากาศก็ทำให้รู้สึกเป็นภูมิแพ้อากาศได้บางคนกลางวันไม่เป็นไรเลยครับแต่ว่าพอถึงช่วงเย็นอากาศเปลี่ยนก็จะเริ่มแบบรู้สึกว่าเหมือนจมูกตันๆนะมีความเป็นตัวรุมๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูแลตัวเองนะครับในช่วงนี้นะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับวันพุธกลางสัปดาห์บ่าย 2 ถึง 6 โมงเย็นนะครับแวะมาหาแวะมาช่วยเลือกเพลงได้นะครับมาเป็นเพื่อนกันเวลา 4 ชั่วโมงกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับฝนตกยังไงก็ขอให้เจอฝนที่ชุ่มฉ่ำหัวใจแบบเพลงนี้ด้วยนะครับ One and Drop Club Have a Good Day

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good Music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

รอยยิ้มที่เห็นว่าเหมือนสนุกจริงๆแล้วมันสงัดแต่กล้องสงบทำตัวสง่าให้คนสยบคำเศร้าสลดอ่อนแอไม่ได้ถึงใจพ่ายใครมองไม่ดีก็มองได้ก็เรานั้นเป็นผู้ชายอย่าปล่อยให้ใครนั้นเห็นน้ำตา

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื้นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต V-Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: V-Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @vsquare fitness club
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนทวนชวนคราฟแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Residence ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม 097-250-9361 Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ้องเพลงกันมาต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกรฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abide Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 นจนถึง 3:00 แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: by Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบ Service Apartment อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก038-146-067และ092-745-7772 www.vcresident.com

Enjoy the day. Enjoy the music.

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
4: Good Life Good Music

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ SI Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ vcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Life and Health Life and Health
1: วันนี้เราจะมาเช็คริ้วรอยบนใบหน้ากันต่อค่ะว่าริ้วรอยแต่ละจุดนั้นจะบอกถึงปัญหาสุขภาพอะไรได้บ้างว่าแล้วก็หยิบกระจกขึ้นมาเช็คใบหน้ากันต่อได้เลยค่ะ EP ที่แล้วเราเช็คไปแล้ว3จุดวันนี้มาต่อกันที่จุดที่4กันค่ะนั่นก็คือรอยตีนกานั่นเองเป็นริ้วรอยสุดเซ็งและแก้ยากมากๆซึ่งเจ้ารอยตีนกานั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางด้านสายตาค่ะคุณอาจมีปัญหาสายตาสั้นต้องคอยหยีตาหรืออาจจะเกิดจากปัญหาด้านดวงตาคันตาตาแดงทำให้ต้องขยี้ตาอยู่บ่อยๆหากรู้ว่าเรามีอาการดังนี้ทางที่ดีควรรีบปรึกษาแพทย์ด่วนเลยจ้าจุดที่5ริ้วรอยร่องแก้มจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของลำไส้ใหญ่ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรหรือตับอ่อนที่กำลังอ่อนแอทั้งนี้ใครที่ชอบยิ้มหัวเราะอยู่บ่อยๆการเคลื่อนไหวซ้ำๆบนใบหน้าก็สามารถทำให้เกิดริ้วรอยร่องลึกขึ้นได้ทางแก้ไขก็คือดื่มน้ำกินอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายนั่นเองค่ะจุดที่6ริ้วรอยใต้จมูกถึงบริเวณริมฝีปากใครที่ทำหน้านิ่งแล้วยังเห็นเส้นบริเวณขอบปากคุณอาจจะเคยมีอาการโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือไตอักเสบหรืออาจจะดื่มน้ำในแต่ละวันน้อยเกินไปวิธีแก้ก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำเยอะๆค่ะและสุดท้ายริ้วรอยบริเวณช่วงคอเป็นเส้นขวาง3เส้นดูคล้ายกับคอเหี่ยวสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาฮอร์โมนในร่างกายที่ไม่สมดุลหรือต่อมไทรอยด์ผิดปกติให้กินอาหารเสริมวิตามินหรือทางที่ดีหากพบความผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดค่ะ
0: Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com

0: ปะ
1: Enjoy the day, enjoy the music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 เว็บไซต์ Toyota CYC.com
2: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enterเว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
3: Good life good music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Five Radio. Good life. Good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอะวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Here we go.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.

0: Live Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radioแล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: รักนั้นคงจบไป
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radioแล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gold Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี้
9: ความฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Good Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

Life Good Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์